ไปนอนตัวงาเดี๋ยวเองมาเปิดตัวงงานนี้ยามนกเอ๋ยจะไปเขาไปเมลเนอร์ให้ผลิตงดในให้ผลิตมันเป็นเป็นตัวตรง